น้ำจนวิ่งแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดเลยบ่ปากน้ำผีตะเคืองเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วก็บ่รู้ลาบ้านนี่หาเขาบ่น้ำตัว